ขึ้นนี่ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งพอต้องดาวใส่เฮออยู่เมืองฝาตัวใจปีใจติดน้องเสียงหลาได้กะกวางถานั่งอยู่หิมน้องกุ่นเดียวเฮาเคยนั่งอยู่หิมน้องแล้ววันนี้เช้าสังแหล่เบาหันมาตัวใจปีนั่งหิมน้องไหวถาแต่ก็กองถาน้องเสียงหล่าก็เบามาก้อยฟังกล่ำครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

เมทักผู้ฟังต่างหลายบอกนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งบอกหนากวยหัน

0: ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานจำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานจำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงมิว
1: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงมิว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกในเขาดีต้านใครตั้งหลายนั้นที่หลักดีย่าหยกย่ายามังยินนั้นในลูกกูบ้าโกล่าตีตอนมาฝ่ายกันเซาฮุบน้ำห้างน้ำห่วยเนื้อข่างวิ้งเนื้อเสนเฮาไหลปนเตจิตเคิงกาสาก้าไข่ท่าเตียนในมังยินนั้นตั้งหนงก้าไข่ท่าเตียนปนเตอบุญห้าเหงคุกเตตู่เวียงหยี่ซียกเหตุดวงไปเพลอยกันดินถูลันสองปากสี่สิบเปิงหมากบงหรือหลานช่างเฉียนในเป็นฝ่ายการผ่านสร้างจำบักปีนั้นเบียงเบิ้งขวัญเอาหมากไว้หมากตอกเด้อข่างวิ่งในเมียงเฮออาเมียเด้อจีวิ่งในปีในเนินเลิงตัวเลินหกเนื้อเติ้งเขาเหตุออกเครื่องของม้าตั้งหลงจี้โสน้ำฉีปีกายโฮมย้ำเนื้อที่ปากในสีไปจิตเติ้งส่งโก้ความเจอกำจ่อยเติ้งกู้ป่าข่มกู้อาข้างเติ้งขาปิ้นโตล็อกเติ้งม้ายากเกาจอมนั้นย้ำในจ๋าถ่อมเข้าฉลังบ่เจอไหลเมืองยินนานมีย่าดกย่ายาเปียดหิงเปียดปาก45เบียวพวกซ้ำย่าดกย่ายาตั้งกลางคึดถึงหิงปาก60บนเปียดหิงหมูเขาหลายปีไล่หมาไว้จะสร้างความฝ่ายกันผ่านสร้างกูเปิงเต้าโถฝ่ายกันย่าดกย่ายาเมืองยินนานในดกเหล่าสีเปิ่นเข้าถึงหิ่งขันเครื่องของดีเข้มมีนักวัดซื้อสิงตีผ่านเบียวเมอร์ผมเดียวข้าปีนั้นย้ำจังในตั้งเส้นเหตุออกเบียดฝันดีตอนนั้นหมาตั้งบวนตั้งสามปีเตี้ยกันม้ายกส่งม้าเลิกที่ปากได้สามสิบฝ่ายกันยกส่งเม็ดฟันตั้งเสินเตึกขันไผ่กาเต้าโทไว้เสือตั้งเสินจากงย่ายาดิบตั้งหลงจำได้ส่งเงินป้นเต๋อ47คุกตีเยนมีอ่องตีหลำหายอยู่ละอึ่งตีตีตั้งจงอีโยคังนี้จงชินในโป้หมายท้องเครื่องขวางเยี่ยนเดียวต้นไม้ต้นตอกเมอ17เบียวมีสามเบียวโจเตอร์เข้าแล้วซื้อเสียงเครื่องขวางเยี่ยนเดียวเหตุย่ายาตาล่าเลิกปนตีป่าลั่นกาดกย่าหยกย่ายาถึงย่ายาช้ำถึงย่ายาตาล่าตั้งเดิมวายิมยาดีอินท้องปิวดกฝ่ายการก้อยเปิงเรื่องหลงเจอถึงสาม

0: 不但给了龙外交补了等一郎发家爱表里，武装力量了等一郎不杀良，龙马亚高金座阿康那郎林等一郎内多地座多个娘娘，染掌内等一郎让米龙达安底个公帮人，拐地西方娘娘，安金盖蛋黑内边好吃蛋毛，边在吞蛋黑。
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: จับเหียงบองจ้อมเปียงเบิ้งเฉินเชออามิวไม่เอาอามิวเมียวเหลิงมาเหตุเป็นน้องดีกาให้ฟังดันตังเปลี่ยนชี้จินพินจงสู้จีอยู่เมื่อสวยไปสิบห้าปีเดือนห้าเลยสิบเอ็ดวันอยู่แล้วขวี่น่าได้ฝ่ายกันหุบตึกแล้วจงยางตั้งถามนั้นจี้ออกอยู่ดีรองอาเมียวกะมากันดีหน้าดีลำเตอมาเลยรองอาเมียอาเมียวผิดโบกันอีดอดดันตรงมีอยู่ปองป่านรองโบเจอเลยโดเล่จังคำกาวนสารขึงปองรองโบเตเตปู่เป็นรองโบหยามีรองสังเจ้าต้านรองสังกึ่งนีจอมอุปาเตหลังเธอเจ้าจอมอุปาเตหลังนั้นในฮุบล้มกันมาทิ้งปองกามัดเป็นรองโบอาเมียวลันตังเมียนอึ่งตีเลอถึงอยู่ด้านปองกันหิมวันปัดปีนั้นโดได้มีเปียงหยาเถาหอยจับแยงปองจอมเปียงเพิงเฉินเชื่ออาเมียวหลันไม่เอาอาเมียวเมียวเหลิงมาเหตุเป็นต้องดีกะให้ฟังดันตังเมียนต้องเหตุไงเจอของไข่โซอาเมียวหลันก้อยเป็นรองกอบหลองนำตับป่ากอบลงไม่ตับตกต้องเหตุตั้งปองเจอไหลเฉียนตีสางเหตุเอารองบูชุกยุ่งหลงหลัง
2: 星光壮壮，通州傍河。
3: 星光壮壮，通州傍河。
2: 星坎万万，孤单伴人行。
3: 星坎万万，孤单伴人行。
0: 比老好当哪？有理有扎，有那阿庆福来。เขาอ่อนกันมาถ่อมขามหวังที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามหวังนั้นหวังเหอปีน้องขอตั้งหลายชิกถ่อมเชิงครับถ่อมข้ามมันห้องขวาพบยา

0: grow zhi sheng chat ma lu sai. Nde zom ran ning ra wa yang an tian meng duo ge, miu me rie me zai man ai ka, me zai rai ji gram ai ru yang lam tu shi mo ai mo pe, deng yang song zhong glo chat ma ai me zhe. Miu me rie me zai lam le kong ji gram ai mo bong li ta, le duo neng ga mi na a jun si lu la sai. Number shi me li lang na meng an yo shi da lam glo shi tu ai dian le man ta. Mong duo ding miu me rie ka tu zhe. Dai shi bro rie gang ge da biun dian mo me som qing mi le za. Namatutla, Gramshenla, Mio Maria, Nalunga Bralam Tatna, Mazaman Eka, Kitchen Ejapan Shedango, Yosh Dam Sabandungo, Duluna, Tambazana Sinishi, Gotoxini, Lokong Dunga, eh? She Gamshani, Sukon Lai, Gunna, Jelu, eh? Dunning the Tash Ning Ta, Yinan Dan Gun, Gasian Gunra Ta, that do Glaik Jai Japango, Chen Vashi, Gadi, King Meet Laza, Malish Lokong. เรื่องมันจัดว่ามันจัดดูน่ะมันยังบ่งให้เดียนนาท่าทำมันจะน่ามันจัดกระทำงานมันจัดระจัดง่ายยาเดียนว่าดูอย่างอันที่มองดูแต่ก่อนก็เสียงกันรักก่อนชิงละข้องเอ๋ชิมลีนิงท่าพกากาลามกลัวขัดว่าไอ้ก่อนน่ะตัวใกล้กับใจล้าลู่ไอ้แต่ก่อนเช่นว่าสิกระดีหมอนมีชิมงาดูใส่แต่จำร่างหนึ่งเรื่องว่าอย่างอีสิมิโอนี่ก่อนแล้วมองการจีนยำก็ยันนักคู่ก็ทศมุ่งในมุ่งยิ่งงาม ละข้องใจมลีสิกลอครัตวางาไอเทียมเรนปุ่มจีชวดจีงกำจีเรลโมกาจิยำเตียงตอกชิมคราดิมมวยงามจีกรัมลำคูคริจังลำยันละจังก้อยโมกลัวนทุ่งไอกระทองหนึ่งจองเทียไทมูถึงกัวทิ้งจักรคู่ไอกรุษีมาชามวนมาสมทิ้งมาสมกรุใจคนแพ้มาจุ่มลาเร่ คือมกรันลำกวยยันนาคูเวทงาเก้าชงวนครัดวังงาไอเทียมเรนย่าเตียนว่าดูอย่างถึงกัวคิมมงงามงาใจมงาชื่อสนิทมาชามุลข้องคิมมีเอมงาแพ้ละโมกาจินยามชิมคลายชากุนนาทำนัดว่าชงวนใส่เดลปรันทาพรามิโอลันทังกันวังชาชกุนนาอุโมงสีแค่ฉันนาอุโมงสีนี่ติชูเตียนดูใส่ อุโมงสีแค่โมก็ได้ฉันนาชวมชาเนี่ยช่างกุมโชตั้มจัดล้านนาสุดสัวก็ท่องท่อนคุ้มจบชุมสิจามโอแพทุชหมดขันว่าไออาชักโลชโปรมกามโมมาดงแต่รู้ใส่แต่จำร่างหนึ่งเราว่าอย่างนั่นลิงกันวังตัวอุโมงสีแค่ครั้งชานำสีแรกโลชโปรลามนำสีตั้งมาดังนี้ก็มาต้นมันน้อยแรกกรินไอคูรถจัดว่าลุงอ่ะไอช่างละข้องแอร์คุ้มครูหนึ่งท่ากันวังตัวดิ่ง อุโมงค์สีชูลาตึงคงจะพันกว่าตัวทิ้งคู่มาจ้าใจสมเชื่อสนิทดูนาแต่หน้ากลัวสเปรอะมโนยันรื้อมาสมวันจะคู่เสียมสมดูนาแต่ง่ายวันต้องกันวางตัวอุโมงค์สีแค่ครั้งชาก็โมละข้องใจมลิชิดูอะไรอย่างชนิดกูได้มาเกาหน้าแค่โมถึงกว่าสิละข้องนี้แพ้ยันเสียมีโมละข้องดูไอละโมกาชับโจช่างกุมโชตำลาชงวนลุงง่ายรออาเดียนท่าชนิดกู งกุนอากาลังเอจพันกัวทิ้งมีจันจันดูโมทำลำท่าชนิษกูสเปรชไพรเย็นละจ้ากวนนาเย็นละข้องจ้าต่างต่างโนจูเอมจูชนิษกูโมทำลำท่าโจตัดเอกุมโชเย็นเสียมีมวนมงากวนนาเย็นเสียละข้องต่างต่างดูง่ายสุดท้ายสนิทอินทรายชิมสมยาชนี ทิ้งละข้องแอร์คุ้งกลัวเนียงมังสิมิวนึงตัวจะคู่หลังจางเลยกระจานำสีจอมกระร้านใช้สมุชมัดโมเทียนึงตัวมาลีหลังมิวมาชากงพันผ้าจีบวยกัวมังสิตะบังทะกลัวนาเดชากวนนันติละไอตุนกรุษีดูไอมงตุงสีอุโมงสีเรียยาเดียนมินไอนำสีนิเพะมิวมาชานิเทียจอมกระร้านชามาไอสมุชมัดมงกลัวชากัวจอมกระร้านใช้ทะเลนาเสียงรุ่งดับนี้กัวนำสีงเกามีเพะลกชา กุมไกตึงลาปอลกวนรงเทลุคูลกวนรงนี่แพนอซาซาจนนานำสีเทียมิวกระตาคันนาโซรามินีทอนชไลคัมมาไอสกอนไลก่อนนาเจลูไอมังชิมิวมเรียไลลำชิกรุคันนาเชิงชะตังตูไอนำสีพ้นนี่นำสีเกรซีอันเซถ้าตนไอจะพันนานก่อนนาเจลูไอแต่ถ้าชนิงท่าอันเทียมงแต่มงแต่กระตากลอสโปรตุงคงมโนจีดีพีก่อ ยังกดีเสียงครูมนจะคู่ชิงมงาสนิทใจมลีดุนนามันและไอมนุคูสัญญ์มันยังโป้งไอเดียนนาท่าทำมาจ้าหน้ามลีก็ทอกสนิทระจัดง่ายแต่ยังละท่าชิงท่ามงแต่ดิ่ง Wanyang lamku, toshle dan emanam japan bongo. Gedi, kumusum, rimusum, wamzadun na. Mening bongae diena ta. Tamazana munga, rojan emajo. Lebona bongae diena, grolo e japan, wa anga e. Mongdan megam jimakai dabga zum sha lingjian. Ntai shimunga ya tazun e. Ndelbran, American ni, lampan. Yakban lam, do lang elegant. A zang bai shu da se timren. Uba mongda ni a, grito mong msha nga lu nga bra lampe, the jatlana rea ku abai kramat na, mong mjin pong sheng ra ni e, gre yu mta langa e. Miwa mongda ngu, guba mongda ni, mongda mdu akang, mega ni sajit pra e pe nung kam, re lam ni ta gang ga mdi shido na, mong mjin pong sheng ra ni tia ra, mong mjin rap ra ding man lam, jom sheng gop na gam e, nga e. แต่ฉันน่าเดียนสุดท้ายนี้ถ้าฉันมองอย่างท่าอเมริกันเพียงกันจบกันมันทำนี้อ่ะสิ่งก็ง่ายจะรู้ไออเมริกันเพียงนี้ก็แต่ฉันนี้จะพัดคิงส์นิดมันนิดสมเสียท่าไปนั่งด้วยน่ะยี่หลังเพ่กับไอ้ลำกลัวขัดมาใส่ชิมูชิมวันมูกูมันนี่จะคุ้นชื่อดูไอเดี๋ยวหลังสักกับไอ้พังยี่หลังนี้หัวเราะหมูจีบังเลยลูกกับกูพกากาสังพอลีเพ่กับไอ้เงินกุนชิยอมก้าวยาใส่ง่ายไอ แต่ฉันน่าเดินถอยสมงายาท่ายี่หลังมงดันแม่กำมันจะมาแค่ดับกาจุ่มชาป้าจ้าไอจุนไออีหลังหลังนักสมร่องกุนกุนน่าเสด็จดันไออีหลังมงดันอ่ะละโมกาเพชาสาชุดจังมาแต่ทั้งจลูเรียย่าอย่างอีหลังนี้ทั้งลุทั้งรำโมกลัวน่ายศิตาลำง่าไอเทียมเรนเต้าพังลำเพชเชียยูมาทัลละไองาไอตึงดักเรียมงดันลโมกาครึ่งทั้งเลือดทั่วสามกุนดับนี้อ่ะจะพังกุนน่าเจลูไอ คิงละข้องเอ๋คุณครูหนิงชะตาละไงก่อนนะชะตากรุธาตึงตากรียมงดันก็มิงจะพันซาบังต่วนเอ๋โมโดนนั่นก็เสียมจัดมวลมงาคิงละข้องดูนนะทำมาจานาละไงก็ท้องมะลีระจันง่าเอ๋ตึงตากรียมงดันป้องพ่อมชิเลตับนี้สปรายสื่อกากวนนะเจลูเอ๋คิงละข้องเอ๋คุณหนิงละทัชหนิงท่าอุ่นปวดนั่นลังเอ๋โมโดตุสปรายสุดดนสตังจะพันก็ทำมาจานาจะคู่ละไงชาดูเอ๋ระยังแต่หนิงละทัชหนิงท่า
1: งกุนปวนนันลังไอโมโดตุสโปรไอชดนชดังจะพันกุนับปะละไงหลังทำจานามึงอาชีไลไองามาไอชื่อกามตะงาไอคบชวามชานีเดลังนาชื่อกากุสวันทิชนาดันไอเรียมาดุนนาชีจิมพินอากาโดมีใบจอมตะกา
2: ลีจูสันนันชินลาไทเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลงไงจวนมิครมกุนอนมุจมลำละโมนันทะเราจอมชกุน
0: ดนี้มีชีจิมพินากาโดมีชินลาคิงละข้องเอ๋ชิมงานเนียงสตาลงเอ๋นทอยชิจิคุยากุนนันทอยคุลงเอ๋ยาท่าตุงคงมุมาดูชีจิมพินยินนันโกจับตบสมรูคำเอชเลยกาชกายังมาตุนสโปรไอมิวกะทองท่านกุมพลไอคูจังคารจันว่าไอลำดึงยังชกรึงครัดว่าครั้งนันสิงเรียจังโมมกำครั้งชิชักครั้งมิวมาเรียครั้ง
1: แค่มุมกำประเดียบครั้งเราทุ่มหมดครั้งนะมิวกระทองท่านครั้งผ่อนง่ายคู่จังคารจัดว่าลูน่าคู่ทุ่มหมดครั้งว่าร่าไอง่ายไอมุขมวยเทียมีปุ่มอยากลำฉลาดฉบรายานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
0: สิกามดังง่ายครับชามชานีมุขมวยฉบรายเดียนไปดูร่าไอ ในหลังน้ำมันค่อนมึงไม่ใช่เปล่าเดียนท่ากระซุบใจไอ้สมรักคงคันน้ำมันค่อนนี้บางด้านหน้ากาไอ้จอมดันหน้ากา

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ในยูซาอยู่ละอาขิงตั้งใครเข้ามาพักไปเขาตีตั้งใครตั้งไหนนั้นที่ดักตีชีจินพินควาย

罕总统等哈萨克斯坦托卡耶夫。省委常委会召开会，坐在福建路贴南坎勒马来支持勒马习近平总书记。比内越南学人云南省四月六日廿号登马党南门等党支持来入党等南市本。此某次欧法根立美法根选立选来来马列处法根克比内边边近。县门那勒德洪州如勒是那德粉人双门学行顿他是那接门学行和白布来立端马。比内人人都人学快跟屋炸了干来拿了满所的灯后那里端马热热。快等总过给用油等把心马丁合别台北经济办事处按当有等把心难然来找团考察人把责来。不能接待是不完主席了等家好习近平如上海西交宾馆欢迎哈萨克斯坦总统托卡耶夫按马等总过参加会龙任公子任当本地把摩帅英白收获比一会客从立别厅管任公子任当干怕来。习近平期望等总过等等哈萨克斯坦双霸双坏罗德入坏客比龙眼的当边风政策来共帮干。若从南格后面红帮多跟黑天惹惹甘在红跟客比到头等总过等等哈萨克斯坦入坏后面红帮多跟黑内恨客站内变浪变浦托卡耶夫表里快等哈萨克斯坦克我们等快等总过如了龙感怕上海合作组织者来我们跟帮干天惹惹我们跟捏出等不地把内卡比个惹惹等后摩流门难不能接待是不完省委常委会召开会坐在福建帮转南坎勒马等来支持勒马习近平总书记ที่ออกไล่อาถังปองซ้อมเลอเซโนเลยหมาเขิงปองฝ่ายกันปองกันผ่านสร้างในปัดปีทีฟางเพลงลำดับลำตวงตีผ่านเปียงหยาโคจิมเหอตีตั้งฝ่ายกันตัวลาป้าสันป้าวันออกไปสันคนหยาเจ้าไหลสนไว้สู้จีวังหนิงทิ้งปองใครขวี่เนื้อขวี่ลัดจับโหนจังขำเอาคนมังเห็ดเงาเอาเส้นสายเจอเห็ดเงาเอาเปียงหยาปองกันให้ได้ปัดปีในโตเทียบถึงเนื้อฝ่ายกันป้องกันคนกันนั่นกะข่มกูเชียนไฉเจอตั้งคู่เฮือนอาเมียกวนเหมิงในพัดไปถือซะหนูสร้างคำเฮ็ดดีฝ่ายกันที่ฟังพีนลำดุบลำหลวงป้องกันหิมจิ๋วนั้นอามาขามขันไผป้องกันหิมจิ๋วปัดไปดีซะปนเขาฝนกะโดโชจะยกสูงนำกัดตีผ่านเพียงอยากโคจีเหมิงเลอเซนเฮาไหลก็ตีผ่านคักปีผ่านเหมิงไหลกำจอยหมายังหนองหนังจอมหลังล้มขายก่อนฮบไผปีไหลออนดังหกเดินในที่นั่นฉันซื้อจะถูกจะยาเข้าถึงมาบนหกเองตนตั้งหนองจีโสสองกุ๊กตีให้เงินเย็นตั้งหนำซื้อเข้าถึงมาตั้งจีโสในอยู่ตั้งถึงหนำสิบเป็นปีนี้ฉันตั้งถึงซื้อจะถูกจะยาเข้าถึงมาหนำยังสิบเป็นนั่นฝ่ายการโต้ต่างหดตั้งนาทาไฟเมื่อเขาปล่อยจะเมื่อหิ่งไม่เมื่อสวยงไปสองหกปีลูกเบอร์เลนเจ็ดได้วันหนึ่งตีป้องกันโต้ต่างมาในคนตั้งราทาไฟเลอเมืองยินนานมีก้นสีราทาไฟต่ำแข็งตัวถึงเบอร์เลนจิตได้ชิบ้าวันวันตั้งชิบ้าวันให้ตั้งหลงโตต่างคนห้าปากเช้าเย็ดบนเปียดิงโกก้นสีราทาไฟครึ่งป้าหลำเป็นก้นดีเยี่ยมโกเฟอร์ก้นดีพี่ดีลองนันลูกเบอร์สวยไปเช้าสองปีมาไรซื้อเมาชีระวิงผู้โตล่าฝ่ายการส่วนนิสส่วนไรขันเจอจบขันอาเมียก้นเมืองอีหวังนันโจจาเต้าโถฝ่ายการนิดเบฝ่ายการส่วนนิกส่วนไหนในเออฝ่ายการส่วนนิกส่วนไหนเนื้ออึ่งตีในในเด็กลายกลายเปลี่ยนม้าหลงตังเขาย้ำสามปีมาตั้งชีตั้งหลงอยู่ฝ่ายส่วนนิกส่วนไหนในเตียหลังกะเปียดกุ๊กตีจีถึงสี่ปากหุ่นเย็นจูลุมเล่ส่งเงินเนื้อปันเบิงห้าหญิงสี่ปากสามสิบสองหุ่นจีถึงเย็นม้ามีไก่ฝ่ายการส่วนนิกส่วนไหนตั้งอ้อนอยู่ตันเสาไหลม้ากี้ปวดดวงลูกอ่อนเอาดิขันเธอหลันเขาวงในเฉียนเมืองหน้าเหลือแต่ของเจ้าตั้งหลงเตียหลังหิงเก้าปากเก้าชิบบนหิงสามปากเย็นม้าป้องกันบีไก่เฮล่าคักสงเจ็ดบนหกหิงหกปากหูถึงตีหยิบตื้อเพียงอย่าล้มไหลม้าบีไก่เฮล่าในดีตอนมาเสือในกาจับเทียนเนียนหนาฝ่ายกันปกซ่อมเข้าลำในเต้าโถฝ่ายกันไฮนะในกิ้งเสือคักบีกาเสือปีในเนินเนินตัวเล่นหกฝ่ายกันอุก

0: สาและการให้นะเนื้อมันสอนนักเติงเขาไหลในคักดีดีตอนมาเสือฝ่ายการให้นะลงไม่ลงตัวเลี้ยงดูโตของปูปางากุ้งถังเติงตั้งหลงสามเลี้ยส่งเงินน้ำฉีปีกไก่หอมย้ำและดีปากไปสามไปเก้าสวมหลังเดินไล่หุบไปใหม่ไวโตถึงเบอร์สวยไปโซกปีเดินหกหางเดินเนื้อเติงเขาโปติตั้งในฝ่ายกันตือเฮียงเดียดมาฝากท่าเตียนนันเสาสี่เปิงเครื่องจักรตั้งจากมีสองปากไปชิบปุ่นเชียนวะอยู่ตั้งปุ่นดีป่าพินโจหลับปัดสองอยู่เลือฝ่ายกันเตือกปองกติสร้างโซกเปิงในเครื่องจักรตั้งจากมีสามปากไปเสาหมุนเชียนวะสวมหลังตั้นใครบริเวณจิตได้ชิบ้าหวันเนื้อร่มเจินฟูตึงป่าปูหย่าชินจิเลียปงหมวกครับเปียดไทเปอร์จินจีปานสื่อชูอันตั้งอยู่ตึงป่าชินในผู้ด้านใครเดินลงไปเจอปู่ดินเจียนอยู่เมื่อเลื่อนจิตได้ชิบกวันอยู่เลยคุยตอบขันผู้หมายเข่ามาถามเผ่าลันด้านว่าฝ่ายตั้งทรงโก้ตัวได้รองในเกียนย่องโจหลงถังในปีนว่าจ้างขำก้อยมีตั้งทรงโก้หลังเดียวไหลปีนกวนเนื้อปานเหมิงตั้งปุ่นดีป่าพร้อมโจหลันอินทูลี่ซี่ย่าตีฟังไต่เปียวลิสหุยจูซี่ซูตันปาเคอติยาเอหน้าแจ่มหมู่ติงอยู่เมื่อเลื่อนจิตได้ชิบ้าวันเปียหลีตึงจงโก้คึดก้าวคึดปันจงโก้สื่อเชียนไต่หัวไหลโตตึงยินดีตั้งตึงกาเอื้องดีไหลป้องกันเชียนไต่หัวไหลมีรองดีหลงถังหลวงมามาตึงจงโก้ตั้งอยู่ตั้งเฟดีปินเมื่อเลื่อนจิตได้ชิบกวันป้องหมอกเข้ามาต้านว่าถึงดีอ้องป้องกันเจ็ดชาติอันเจียมใกล้ต้านไข่ไต่เป็นข่าวสตังเมอร์เป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเมอร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: โดได้ทุกบ้านหู้หันถึงพ้องหลงคิวจับอามิวและถึงเขาชี้จินพินจงสู้จีอยู่เมื่อสวยงไปสิบสี่ปีถึงเก้าได้สาวเป็ดวันอยู่แล้วขุยหลงจองยางได้ได้ฝ่ายการอามิวตั้งคำนั้นจี้ออกโดได้ทุกบ้านหู้หันถึงพ้องหลงคิวจับอามิวและถึงเขาเลยอามิวขี่ยังพักหยันในอาเมลเออาเมลเอก็ยังพักหยันในอาเมลเออาเมลเอกู้หลังเผอก็ยังพักหยันได้เผอได้เป็นรองตีหมันคิวจับอาเมลเลอเติงเขาไหลคันเจอว่าปวกรองบูมาขวางคอยว่าคิวจับอาเมลเลอเติงเขาไหลดีต้อนอยู่อาเมลอ้อมล้อมพร้อมกันให้มั่นเกี่ยนขันพวกฝงเตียกพักงักหลายอาเมลเตียนมายากเก่ารองอาเมลอ้อมล้อมพร้อมกันให้มีอึ่งตีอาเมลไหลอ่องโปเป็นรองบูอาเมียวกิดกอดกันนั้นในก้อยเป็นรองเอกยังเจอพ้องหลงในเอาและอึ่งที่อาเมียวขิงควายทิ้งก้อนของเดิงปวกรองตั้งหมาเจ้าตั้งอึ่งที่อาเมียวขิงควายทิ้งก้อนในคนโดกันมาท่านในเอาอาเมียวอีกของเดิงมีก้นออกไปยาเขายุ่งหล่อนเจ้าตั้งอาเมียวหลังในคนโดกันมาท่านในเอารองตั้งอันอยู่เหลือโตอาเมียวอีกโปเป็นในตั้งเปียงเปิงเจินเชื่ออาเมียวโปตื้อมาหึงเหล่าในคนโดกันมาท่านโดปองช้อมดองตี้ผ่านท่านใครเถาหอยเฮ่อก้นหัวการปู่อาแม่ตั้งไถได้ยิ้มตุยพ้องหลงโดเต๋อตุยดวงอาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันดีเข้มนันโฮมย้ำยังโดไล่หู้หันถึงอาจ้องเมียวเมื่อไรโดข่มกูตั้งคักปีเปียงผิงกันอ่อมล้อมพร้อมกันช่วยแถมกันโค้หมอกันเกี่ยวจับอาเมียวเสือขุยจู้ยี่ไรเทียนเหนือเสือ
2: โก้เผียวสังคำมีจังโลกจงอาปีกจำจับกะ
3: โกผิวสังคำมียังลกยงอาบิกตำจับกะ
2: เดินขาวเสิร์สว่างขามหมากฮอดเผียวป่องกูตัง
3: เดินขาวเสิร์สว่างขามหมากฮอดเผียวป่องกูตัง
0: ปีร้องเขาตั้งไหนโตอยู่ริโอซาอยู่ล่าขิงพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเฉียงหยาห้องนั้นมองเหอปีร้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

ก็ในซ้ำสาดีกว่าเนื้อตั้งเบิ่นหนังทุกวันสองเสือสังวังเตียอ๋อจังวะ

0: ปีร้องเขาตั้งไหนอันเจมไก่ตั้งไหนถ่อมโจทย์เลยเป็นเสียงข้ามหวานวันเสียงยาห้องนั้นกองเป่าบอกเลยปล่อยแม่เนาชูต้องเหอะปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเสิร์ฟเมิร์สง
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 南京越南安天盟有么谈阿个爱？人家让阿十大十块点的那，让阿路阿十干的做。
4: 习近平哈萨克斯坦蒙丹共三木甘托卡耶夫铁克什嘎坎恩施嘎蒙多拉多尼登格蒙滚拉多子蓬破那东库蒙蒙度习近平科尊爱阿强蒙嘎阿强木尊嘎密制三尼宋中神拉克瓦恩施嘎丹宁勒塔什宁塔因南蒙多麦干冠那米日邦拉爱南吉朗奥格蒙丹顶塔那不能爱过安恩施嘎清了康也困住蒙干定那没有了不然嘎是嘎看西双班那我爱木东蓝库嘎是嘎看爱什么什么摩格罗爱是嘎因将跟王尼靠听靠那嘎操恩滚扎拉爱摩格罗看瓦爱是嘎乐他是宁他安铁蒙丹开摩木甘个通团索干等样跟爱库麦格扎瓦路爱是嘎你把蒙丹过巴布亚新基内亚尼山田蒙丹过撒中断爱台北所干摩班的不难我也傻配八高拿苦可是不知道爱浪配做么当苦尊是高爱是个是个替当我爱胖习近平啊嘎多米天么快蒙为你拜帮丹拿亚鲁的是个这么的胖旺嘎是大四年台是古亚是你多他蒙丹等样我习近平过上海新纳没有么人么高么那么之肉他没有啊蒙古听了康也困住蒙干长么啥但诺怕侄子碰个把铁长么啥但诺苦蒙干几个么拿啊张作子碰过萨罗姆埃哈萨克斯坦蒙丹共三么干托卡耶夫铁克什嘎看乌埃习近平么顿时不爱没有啊蒙哈萨克斯坦蒙蒙丹了康过养在苦增卡热战完那蓝铁苏亚德拉姆顿姆凯姆格罗是扎镇那帮帕马藏姆当登阳顺拉瑞绕增卡热战完那蓝塔姆迪士多克拉完那米瓦蒙哈萨克斯坦蒙养在苦帮帕马蓝勒多能干姆南迪热上瓦阿君西南鲁拉纳苦图什莫克拉完拉埃纳埃托卡耶夫尊埃哈萨克斯坦蒙丹过米瓦蒙铁绕蒙干文邦拉多上海帮帕姆彭姆尊热姆嘎蓝罗罗尼铁相看爱本拉塔做姆当库帮帕姆爱摩等样是跟看完那蒙干定等样增看热战完今拉心萨鲁那库图什莫那甘爱那爱是大四年推时古亚塔蒙多拉多等着摩滚拉多尼子彭彭那东库摩姆度习近平扩尊爱阿强蒙嘎阿强不怎么蹲个密制三年阿做么深啦看是都不看哇安铁蒙德格罗是都不拿密路蓝尼尊是不落单格罗是不落稳定蓝卡莫如刀胖是来蓝碰当怕这些潘是来蓝等到阿西亚丹心不落等到阿西亚丹的蛮用爱是啊过么点摸蹦里热蓝尼都不怎么如有嘛爱蒙多拉多摸摸度望宁自碰住中午爱自碰他尊了真丹爱蒙正沙尼佩恩通丹萨克斯姆日佩恩通丹爱蓝是跟看完那格罗什布罗文尼勒丹尼佩西姆尼爱哭伊阿姆沙摩他姆沙姆沙尼冠南克什都看完那蒙正是王姆沙尼阿萨克斯姆日虽干斯里文尼蓝佩胜过看完那爱卡莫如刀胖今年天母爱摩蹦里佩招招格罗刀胖蓝佩双看丹爱蓝是跟看完那ลวนอายุหมู่ไอคูคริมกรันลำนี้เตาพังเชกรมจินยำเชมวยวันนี้ง่าไอคูขะโมรูรูไอเตียนไลลูนาคูอามาคำครันวาราไออันเทมงตัวพงตังพาจิลดัดพันชละจำองกุนดังลูไอมาเดียชวดลักครันวานนา Punchland Majenje Krangman Nanta Ngunlu Eku Madishido Kratwara Ai Nga Ai Coming Gang Tatapni Taton E Japan Gun Na Jelu Ai Daning Latash Ning Ta Inamongdo Megan Gun Na Namji Dun Momi Ching Group Ribang E Rayang Rong Ramanu Yang Gdi Lukong Rimanga Gung E Major Maribang E Japan Manuni Go Mongdan Ding Ta Nampalangai Go Krai Anga E Tiap Maren Mongdan Ding Na Namji Langam Ribang E Grogba E Mongdo Renga E King Lukong E Kungru Ning Wan Yang Lam Ku Yinam Jong Ta Tien Na To Samu Shetasni Prolongai Ya Ta Glor Kratma E Gwan Na Rawa Yang Yinan Wan Yang Lam Ta Manam Gre Lo Jat Wa Se Shetasni Ntwai Shimunga Ya Wa Du Yang Yinam Jong Ta Tien To Samu Glor E Shong Na Shimunga Ya Ngu Na Tien Laman Ta Bukhamanam Wan Munga Sien Lukong Mon Mi Ching Muzat To Shilai Tan E Ra Yang Manam Dung Gu Bukhamasha Zhong Ma Zheng Ku Gwan E Masha Ni Ranga Ma E Shetasni Ntwai Shi Gru Ya Ta King Lukong E Kung Gru Mong Gan Ding Na Miom Ni Shiga Khan Si Shong Ban Na Ngoi Ma Dung Shiga Khan E Shmo Shmat Mo Si Shong Ban Na Gu Gu Lo Say Miwa Mong, Mien Mong, Lao Mong, Nipo Er Mong, Sili Lanka Mong, Re Mong Dan Na Miu Mare Gusani Rao Jom Zub Ray, Marang Maling Thie Tum Da Wang Sha, Jom Nga Bra, Jom Go Madien, Jom Kham Sha, Ngwe Lam Phe Lo Jom Dung Sha Day Ray, Du Krung Lam Go Maga Mo Thie, Miu Mare Zung Kha Jat Mo, Lok San Glosh Bro Maga Mo Shpan Shilat Lam, Miu Mare Ngun Mpo Shot Lana Lam, Chamsa Khan E Lam Nga E Miu Mare Go Madien Mo, Re Lo Jom Ni Thie Siang Na Thang Lo Thang Lai Khan Ma E. Nde Lo Pran Tha Yin Chang Gan Wang Ni Go, Arang Yen Ri Mi Wan Chukhu Sien Chukhu E Ching Mi Masum Za Da Krat Wan Na, Mo Mon Sini Ching Gru Gru Za Du E, Masa Shi Dang Zo E Kao Ting Kao Na, Ga Sao Ngun Shuot La E Mo Yin Am Glo Krat Wan Ma E. Yi Sun Lo Mo Ga Du Krung Masa Khu Gram La E Lo Dan, Lo Lo Do La.

是噶，没得啊！哎，可不算不啥呢。你在浪那么看么？我一个，是文官，拿了奖是不爱当爱人，让那浪白什么噶？

아무냐 고사 리수 유지만나나 요이 예수마냐 야제미가 에세 호수냐 고사 제외고 등아

0: 弟弟都有些吃不饱些，付妈妈过来话，在老子嘞。
1: 放开心，爬山迎难，不料非要莫敢带皮心。放好感动，没落拍的，为了高山美。
2: 放开心，爬山迎难，不料非要莫敢带皮心。放好感动，没落拍的，为了高山美。
3: ผู้ฟังต่างหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พิออกมีซีจิ้นพินสุนาฮันตาโทคายฟูผู้พินทรงทงพระเดชทัศเคสทางซึ่งไว้ช่างไว้หวยห้องพอมโจขยำใจหำเห็นกระเด็ดตามใจความซีจิ้นพินทรงสูจีปากกำใหญ่นักการจีเนใหญ่นักนั้นปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนอินาสยาห้องใหม่ห้องต่อของมาอยู่ต่างพระเดชเป็นที่หนึ่งจองการสื่อจ้างเนื้อโลกอุบโจกันดี12ปันหน้าในปี2826โตยกพอมสมาชิเอาการเป็นไกลการสั่งสอนจึงอยู่การสั่งสอนได้ปุ่งนั่งไปตามเสมอยินเจียงเสียนเอาขี่ฝุ่นใส่หน้า26,000ตนหน้า70,000หมู่ไปเฮ็ดได้ดีไปครึ่งปีไปอ้อนว่าทุการให้หน้าการไปบั่นตรงในพระเดชเฮาได้ปุ่งนั่งไปตามดีพระเดชจงโกหย่องย่อพระเดชปาสิงฮับตึกปานสือสูวาทุบันเมืองไทยเปอร์อันต่างอยู่พระเดชปาสิงนั้นไม่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ดันเจ็ดหลอดเสาคำหลาแรงซีจิ้นเพนผู้เป็นสุสิพัดเกตอยู่ที่สังข่ายซีเจียวปิงกว้านหันสุนาฮันตาโทคาเยฟูผู้เป็นจงทงพัดเกตคาซาเคสทางอามาเข่าพร้อมพำน้องเรื่องกงสือหนึ่งเนื้อโลกในปี2826โตซีจิ้นเพนจีออกพัดเกตจงโกและพัดเกตคาซาเคสทางอีไหลเทียมแข็งแห้งปุ่งเนิ่งก้องปิงหยาและก้องป้องสืบหาต่อกันยกสูงนำจางการก่อป้องกันออกแห้งเติมซอยพร้อมกันปุ่งเนิ่งตนอยู่พระเดชทรงโกและพระเดชคาซาเคสทางก่อป้องกันนี่ยายเข่าบักบาดไหมเห็นอะไรดีตาดีไหมโทคาเยฟูออกปากว่าพระเดชคาซาเคสทางสมัครพร้อมกับพระเดชทรงโกอยู่ในสนามรบสังข่ายคือโจจุดสื่อฟงนี่ก่อป้องกันไปพร้อมกันตนอยู่ตั้งเนื้อโลกได้ปุ่งนั่งไปตามดีมั่นเต็งเดินเจ็ดหลอกชิวคำสังเวยช่างไว้ขวยห้องพอมโจคำใจคำเห็นกระเด็ดตามใจความสิจิมเพนจงสูสีปากกำใหญ่นักการจีเนียใหญ่นักที่ออกคอมหันในเส้นกระเด็ดตามไปคำจ้องการเหตุสังสวัสดีการฟังนำทมนำนองยานออกโคโซวิสานาจังไหมการสั่งเตียงตีกลางใจเหตุการณ์ของไข่ตัวบันเมืองนางหยาตรงนางหยาฟุ้งเอวังเนียนผู้เป็นสมัยสูจีเป็นเก่าจูพัมโจนับตามคนหนึ่งไข้กวนหอมสอนปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนอินานเซนสื่อยาหัวใหม่ฮอตต่อเข้ามาเหมือน6,000ตน

0: 几干恩双国塔半门烟干思考嘛几干恩有当拍跌冰体能哈冰身有当拍跌是要后买货多好嘛龙来了本难干当了他多拉เมื่อลูกเห็นอย่าเห็นตัวยำพรในปี2826ตัวต่างเดินเจ็ดหลอกคำหนึ่งเขาเห็นมาตั้งละท่าตียินนานได้ตัวละแขกเขียวเทียมไรมาพอถึงเดินเจ็ดหลอกสิผ่าคำป้องตัวละแขกเขียวหาหอยเสเอ็ดหมื่นเปียดปั้นกุ่นปอกตีนักในปิ้นหมูออกไปดินเอาล้อพอต้องลูกเห็นหมูไปใจปีใจนองเดินเจ็ดหลอกชกคำจองการสื่อจ้างเนื้อโลกอุบโซกันปี12ปันนาในปี2008ปลายสองโตอยู่ที่สื่อเจ้าภาษาไต12ปันนาหันยกเฮ็ดหมูไต่เปี้ยวในการในเวงอันมาเต๋พระเดชจงโกพระเดชมานพระเดชลาวพระเดชนีปอเออพระเดชสิริหลังคาฟงเนียสะสมกันอยู่ที่12ปันนาหันเวียจอมตามเก่ากันอันป่าไม้และบ้านหงพร้อมกันอยู่กินพร้อมกันสั่งเตียงพร้อมกันย้อนสุขที่ต่อการหักษาธรรมจัดและในการในเวียงปุ่งเนิ่งการให้สางอันมีตีต่างยกสูงกำลังในการในเวียงการสั่งเตียงในการในเวียงหาเอาการสปะฟงเงี้ยเพนั่งไขการข่อยไล่ต่อการหลึกเรียบเตปีสองปันปลายสาวสองตัวมาสมาชีในเพื่อสือออกแห้งตัวอยู่การเป็นใกล้สั่งสอนสามปีมาตั้งสีเอาเงินตกตื่นใส่การสั่งสอนเปียดกวนไปปองแดงเงินกะลาบาทเมืองกำมุนหาปั้นสีหอย32,000 เยนไปเจตสการเป็นไกลราคานาการสั่งสอนโฮมดิวติกินเหตุการสั่งสอนเมื่อโดนยินแจงเสียนเอาเงินออกมาปั้นเก่าหอย90,000 เยนกระเด็ดตามการเตียงเม่หน้า70,000หมู่ไปไต่ตามเอาขี่ฝนใส่หน้าโดนโยเหอการเลยสั่งให้หน้าบ่มีไอเบอร์เฮาหุ่มได้ปุ่งนั่งไปเบ้าขาดปีนี้ขึงปีไปอ้อนวาดทุการให้หน้าการไปบั่นตรงพัดเกตเฮาได้ปุ่งนั่งไปตามดีนำสั่งการมดเงินการให้หน้าการป่าไม้การเลี้ยงสิงห้องการเลี้ยงปูปังฮาลีตั้งพัดเกตกำลังเลปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามปุ่นปลายเก่านับตามกังก็หอมสอนหมายว่าเจียงพอถึงปีสองปันปลายสาวหกตัวเดินหกดับพัดเกตเฮาไปได้สั่งเตียงจองการเจ้าเดียดฝาดเตียนสาวสีจองกับเครื่องซักสองหอยชิบเหมือนเซียนว่าอยู่ตั้งเลือโลกปิ้นถี่สองจองการอันตึกเขาเฮ็ดอยู่นี่มีสาวหกจองกับเครื่องซักสามหอยสาวเหมือนเซียนว่านับตามเพียวเขาสารใหม่เดินเจ็ดหลอดชิบหาคำเจนฟู่พัดเย็ดปูปลาหยาซิงจีโนยาปุ้งเผฮับตึกปานสือชูวัดทุกบ้านเมืองไทยเปอร์อันต่างอยู่พัดเย็ดปลาซิงนันลินเจียนผู้เป็นผู้ปากกรรมนายหงการไหวเจ้าปูวันชวคำออกปากว่าพัดเย็ดจงโกย่องย่อการจองนี้ตัดเตะจองการนี้ก็ว่าเจียงขัดแข้งผิงยานมีพัดเย็ดจงโกเดียวนี้หาเป็นหุ่นป้ายจิตใจกะลาบ้านเมืองตั้งเนื้อโลกนั้นรัชตูตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชฟิลิปปินส์วันชวคำปุ้งเผ่เขาสานว่าโครงการนับตามอาญาพระเดชทรงโกและพระเดชฟิลิปปินส์ก่อป้องกันเหตุสังพอตีปกหมูเจ้าเตียนสินเหตุการณ์สุดร้ายในพระเดชฟิลิปปินส์หันตีนหึงรัชตูตาลงว่าปกหมูเงี้ยติดปั้นกับเบกเงินยี่ป้อปั้นเหมือนเยนเงินใบไพ่เมืองทราบรับได้ผู้ทางการพิจารณาหกคนอันสกามเพียออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำเพียเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงดีแต่คัดเคียงไพเมืองสุภาษาเลียนเปลี่ยนกันสำสีจิงพิงทรงสุจีปี2021ตัวเดินเปลี่ยนหลอดเซียคำถึง18คำอยู่ที่ผอมโซการกึดป้องภาษาทรงยางหันเผาะกำปะขนนักเสียออกที่แต่ค่าเคียงสุภาษาเลี้ยงเปลี่ยนกันอยู่เหย่าเฮินล้วงภาษาทรงขวานี่สุภาษาบอกว่าเสียงกุ้มมีเตาใดมีตาหึงเหย่าเตาใดนำเข็มนำดีปุ่งเนื่องฮวัดถึงเตาใดก็ที่แต่เลี้ยงเปลี่ยนต่อกันซ้ำอามาขามไพมึงสุภาษาก็พร้อมกับกันปิ้นกุ๊กเก่าเสาะเฮินเขาพร้อมกันโป้กวนพัดเตี๋ยดอามาขามตาดีจับหินเมียงกว่องไพมึงสุภาษาข้าเคียงฝืนโตปัญญาภาษาตีบัตรมังหันและปัญญาโหมาทะลุงเตียงกำเดียวกักตาเบาตองหันภาษาสปะ
2: เจ้าเฮ้เจ้า
3: เสียงปีเกี่ยวมนหวานครับสืบปั่นปีจังครับภาษาไต
4: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับปองนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั้นเพียวหือตั้งไรฟังปิ้นแหน่คงนาวอนเดย์จอยนาวอนครับ
5: เดวา
2: ซอยกาไปเลยซะเจ

องและก็เลื่อนมาหนังและพักกิ่งเลื่อนน้องนี่สอยกาไปตัวดีปล่อยแม่แป้งเพื่อนเออ

จงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากพึงใจ

อีน้อน้องแล้วไปขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกา

เด้อเว้ยปอติเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบโจทย์ปัญหากว้างปอติเปิ้นหรือหลาอีจอยพบโจทย์เมืองลาวปอติเจ้าได้หันเพื่อใครสร้างสงครามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดเหมือนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอดแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ

ซอยกาใบและใจคอนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักปูเปิ้นและหลาน้องเฮ้ยเมินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยวันนี้ปีก็ดีแซ่ดเข้า

担灾难含烦过了比担灾都还多耶。你我一个把好门落过边南过来南龙边往过爱比红来满黑毛猪所以嘎巴一面人安淡。

จ้อยหักเบอร์เนยน้องอยู่บ้านคุ้มเขตย่างเป่งใครนี่เอาตุนโตไปอยู่ในเมยโกวาเลกาเดวไอ้สิว่าพ่อปล่อยลาปินหังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบือใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮิร์นอ่อนย่างเป่งเปิ่นเนยแกมาพ่อปล่อยลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยดีทำ

เอ้แกว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปินโกบ่าจับขึ้นบ่าเหมือนแหงเมืองเฮาเปียเอ้ยอันว่าอินเราแสงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมื่อยโกแกว่าน้องอยู่หันเสแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีก็ดีกาแกว่าพ่อทำบุบและทำตีเด้น้องกวย

นขอบขามจังเทงปีคุ้งเงยนี่เว้นขอบพอและปินเองเสียงก็ดีป้าและตั้งสอยเว้นขอบผ่องเมื่อ

ใครก็อายปีคุ้งน้อยก็ไปอายก็แค่นากปีนเฮินและกะเดวเอ้ยแหลมเดวโบเจินคอยยิงเดวดิบาดฝากคอยดิสั่งอายปีคุ้ง

จึงมาเสว่าน้องได้อายปีคุ้งน้อยนี่อันนาเซตอยู่ห้องตาลังก็น้องขึ้นบ่าวคุ้มขี้หือและหัวใจอายแตกฟุ้งปีคุ้งเอ้ยปีเอ้ยเดวเว้ยและน้องก็บ่าวคุ้มขี้หือนี่หัวใจอายแตกเหมือนนางนกเต่าแฝกโตน้อยและก้าวหุ้มก่อนหุ้งหากเอ้ยหงสาใจนี่เปียกมีกูอ่อนเสว่าน้องและดีสัก

0: ก็อีกเกินดอกปอกากินข้าวโยกกังไหนและหากเอ่ยนั่งว่าเฮาแลกินปันไหนมันหากยังขาบเข่าเฮาหักเท่ามาแล้วนี่ก็เบาปิ้นเฮินและสอยอยากเอ่ยปอและเฮินอ่อนผิวแดงตัวนี้เอ่ยซุยซุย
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรป้องนึกเพียวกรรมครับกอดทึ่งตีหนียินดีครับต่างไรหับฟัง

周华超这第一个超地位多次过亿拉子中国老鼠比起来也高卡以那位我多我家以利好大师

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐.

0: ข้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่โอซาอยู่ละอาขิงตั้งใครเข้าหมอพักไปเขาตีตั้งใครตั้งไหนนั้นที่หลักดีซีจินพินไขหันจงทงเติงคาซาคสถานโทคายีฟูเซินเว่ยช่างเว่ยหุยห้องไขหุยโจจ้าฝึกเอ็นโดเทียบนำคำหลักหมาในจีดีหลักหมาซีจินพินจงซูจีปีในวันนั้นหกเดือนอินนันเซินซื้อยาจกยาเข้าเติงหมาตั้งหนำมันตั้งจีโฉเลยอยู่ตั้งเติงหนำสีเปิ่นซื้อเมาชีเอาฝ่ายกันดิบเบฝ่ายกันส่วนนิกส่วนไหนในมาเดียสู่ฝ่ายกันคักเบในพิงพิงกันเฉียนเบิ้งหน้าเลือดเต้ของเจ้าอยู่แล้วให้นะตื้อฝุ่นเหินสองหมุนหกเหงตนถ้าให้นะจิบบุญหกเหงหกปากโบในดีตอนหาปีในเดินเลิ้งตัวเลิ้งหกฝ่ายกันอกจ่าแล้วกันให้นะเนื้อมั่นสนเนื้อตึงเหาในดีตอนมาเจอฝ่ายตึงส่งโก้เก่งย่องโยตึงปลาชินมักตินฮับเป็ดไทเปอร์จินจีปันสื่อชูอันตั้งอยู่ถึงปาชินนั้นย้ำในจับความข่าวสารบ่เจอไหลเมื่อเลินจิตได้ชิบอกวันจูชี่เหลือถึงกาเหาชิจินพินอยู่สั่งไขชิเจียวปินกวนควายหันคาซาคือสถานจงถงโทคายีฟูอันมาถึงส่งโกชันเชื่อหุยหลงเล่นกงสื่อเล่นตั้งปุ่นตีป่าเมื่อสวยยิงไปเช้าหกปีอีกหุยคักสงลิดเบทิ้งกวนเล่นกงสื่อเล่นตั้งกำผาไหลชิจินพินชี้ว่าถึงส่งโกตั้งคาซาคสือทันสองบาสองฝ่ายโดเธออยู่ฝ่ายคักปีน้องเห็นเติกตั้งเปียงเปิงเฉินเชิดไหลกุมปองกันโยกสูงนำกัดพมิดหงปองโตกันให้เที่ยนเหลือเสือกำจอยหงกันคักปีเต้าโทตั้งส่งโกตั้งคาซาคสือทันอยู่ฝ่ายพมิดหงปองโตกันในในขึ้นคักจำในปีน้องเป็นผู้โทคายีฟูปิอาหลีฝ่ายตั้งคาซาคสือทันข้าหงตั้งฝ่ายตั้งส่งโกอยู่เลยล้มกำผ่าสั่งไขโคโจจูสื่อไหลพมกันป้องกันเทียนเจอเจอพมกันเนียดสู่ตั้งพุทธีป่าในข้างปีกาเจอเจอตั้งข้อหมอดีเหมือนนั้นเมื่อเลนเจ็ดได้ชิบอกวันเซนไว้ช่างไว้คุยห้องใครคุยโจจ้าฝึกเอ็นปองจอมตามคำหลักหลาตั้งไรจีดีหลักหลาชี้จิ้มพินจงสู้จีที่ออกไรอาถังปองจอมเลอเสนอเลยหมาเขิงป้องฝ่ายกันป้องกันผ่านสร้างในปัดปีปีฟางเพลงลำดับลำตวงตีผ่านเพียงอยากโคจิมเหอตีตั้งฝ่ายกันโตล่าป้าสันป้าวันออกไปสันคนหาเจ้าไหลฉันไว้สู้จีวังหนิงทิ้งปองไข่ขุยเนื้อขุยลัดจับโดจ้องขำเอาโกนมังเห็ดเงาเอาเสียนใช้เจ้าเห็ดเงาเอาเพียงหยาปองกันให้ได้ปัดปีในโตเทียบถึงเนื้อฝ่ายกันป้องกันค้นกันนั่นกะข่มกูเสียนใช้เจอตั้งโค้นอาเมียกนเหมิงในปัดปีถือซะโดจ้องขำเห็ดดีฝ่ายกันที่ฟังพีลำดุลำหลวงปองกันหิมจิ๋วนั้นอามาขามขันไผป้องกันหิมจิ๋วปัดปีดีสาปนเขาฝนกะโดโชจายกสูงนำกัดตีผ่านเพียงอยากโคชีเหมอเลอเซนเฮาไหลกอบตีผ่านคักปีผ่านเหมอไหลกำจอยหมายยังหนงหนังจอมหลังล้มไขก่อนฮบไผปีไหลออนดังหกเดินเนื้อขี้นั่นเซนซื้อจะหลุดยาเข้าถึงหมาบนหกเอ่งตน

0: 一边乱地满，就在阿苗楼等我来。看着话博乱不马狂，鬼话就在阿苗楼等我来，你端住。阿苗我们碰跟系蛮艰难，不逢着拍压来阿苗，点马压狗乱阿苗我们碰跟系。每样地阿苗来往，不边乱不阿苗结果艰难，内鬼边乱意，让着碰龙。五内后了嗯地阿苗轻快听管狂人博乱当马，早当嗯地阿苗轻快听管内混多跟马蛋。五内后阿苗一狂人米滚恶白压高用乱，早当阿苗郎内混多跟马蛋。五内后乱当安住了多阿苗一不变内，当边崩整车阿苗不得马横绕内混多跟马蛋。罗邦穿装地满但开头坏，和滚火干部阿苗当来内应对狂龙。โดเต๋อตวยดวงอาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันดีเข้มนั้นผมย้ำยังโดไล่หู้หันถึงอาจ้องเมียวเมื่อไรโดข่มกูตั้งคักบีเปียงผิงกันอ่อมล้อมพร้อมกันช่วยแถมกันโค้หมอกันเกี่ยวจับอาเมียวเสือขุยจู้ยี่ไรเทียนเหนือเสือ
1: กู้ผิวสังคำมียังโลกจงอาปิกตั้มจับกะ
2: กู้ผิวสังคำมียังโลกจงอาปิกตั้มจับกะ
1: เดินขาวเสือสว่างขำหมากพอดเผียวป่องกูตัง
2: เดินเขาเสือส่องขำหมากพอดเผียวป่องกูตัง
0: ปีหลังเขาตั้งไหนโตอยู่ริโอซาอยู่ล่าขิงพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขำห้องดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเสียงยาห้องนั้นมองเหอปีหลังเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

ไปซ้ำสาดีกว่าเนื้อตั้งเบิ่นหนังทุกวันส่องเสือสังวังเตียวอ๋อจังว่าเมือง

0: ปีล้อเขาตั้งไหนอันจิมไก่ตั้งไหนถมโจทย์เลยเป็นเสียงข้ามหวานวันเสียงยาห้องนั้นกองเป่าบอกเลยปล่อยแม่เราชูต้องเหอปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเสิร์ฟเมื่อสง
1: 云南 Sense Boys 马空 Sprada 正破嘎天

아무냐 고사 리수 요지만나나 요이 예수마냐 야제미가 에세 호수냐 고사 제외고 등아

아무니야 고산노 모과 위위크 베마나나 고스마니아 리잉아 에세 호스마니아 고사셰 위쿠 뚜이송알로

아미야 도로시 모고만나나 고아소니아 리잉아 모고아샤스마니아 마위병아 에이세 호스마니아 고사시에 위고 뒤송아롱

0: 弟弟都有些吃不饱，媳妇妈妈过来话，在老子嘞。
1: 放开心，爬山云南，不料飞扬我敢带皮心，放好感动来到拍的，为了高山美。
2: 放开心，爬山云南，不料飞扬我敢带皮心，放好感动来到拍的，为了高山美。
3: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสามัยปองนี้ที่เผาะมีสีจิ้มพินสุนาฮันตาโทคาเยฟูผู้พินทรงทงพระเดชข้าซาเคอร์สุทังเซเว่ยชางเว่ยหวยห้องพามโจขยำใจทำเพียนกระเด็ดตามใจความสีจิ้มพินทรงสูจีปากกำใหญ่นักการจีเนียใหญ่นักนั้นปีนี้คึงปีไปอ้อนอินานสือยาโฮใหม่โฮต่อเขามาอยู่ต่างพระเดชเป็นที่หนึ่งจองการสื่อจ้าง

โลกอุบโจกันปี12,000ในปี2,086โตยกพัมสมาชีเอาการเป็นไก่การสั่งสอนจึงอยู่การสั่งสอนได้ปุ่งเนื่องไปตามเสมอยินเจียงเสียนเอาขี้ฝุ่นใส่หน้า26,000ตนหน้า70,000หมู่ไปเฮ็ดได้ดีไปครึ่งปีไปอ้อนว่าทุการให้หน้าการไปบั่นตงในพระเตศเฮาได้ปุ่งเนื่องไปตามดีพระเดชจงโกหย่องย่อพระเดชปาสิงฮับตึกปานสือสูวัดทุบ้านเมืองไทยเปอร์อันต่างอยู่พระเดชปาสิงนั้นไม่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ดันเจ็ดหล่อเสาคำหลาดแรงซีจิมเพนผู้เป็นสุสิพัดเกตอยู่ที่สังไข่ซีเจ้าปิงกว้านหันสุนาฮันตาโทคาเยฟูผู้เป็นจงทงพระเดชคาซาเคสุทางอันมาข่าวพร้อมพำน้องเรื่องกงสือหนึ่งเนื้อโลกในปี2,086โตซีจิมเพนซีออกพระเดชจงโกและพระเดชคาซาเคสทางอีไหลเทียมแข็งแห่งปุกเนิ่งก้องปิงหยาและก้องป้องสืบหาต่อกันยกสูงนำสร้างการก่อป้องกันออกแห่งเติมซอยพร้อมกันปุกเนิ่งตนอยู่พระเดชจงโกและพระเดชคาซาเคสทางก่อป้องกันนี่ยายเข่าปากบาดไหมเห็นอะไรดีตาดีไหมโทคาเยฟูออกปากว่าพระเดชคาซาเคสทางสมัครพร้อมกับพระเดชจงโกอยู่ในสนามรบสังค่ายคือโจจุดสื่อฟงนี่ก่อป้องกันไปพร้อมกันตุนอยู่ตั้งเนื้อโลกได้ปุ่งนั่งไปตามดีมั่นเต็งเดินเจหลอกชิวคำสังเวยช่างไว้ขุยของพร้อมโจคำใจทำเห็นกระเด็ตามใจความสิจิมเพนจงสูจีปากก้ามใหญ่นักการจีเนียใหญ่นักที่ออกคอมฮันในเส้นกระเด็ตามไปคำจ้องการเหตุสังสวัสดีการฟังนำทมนำน้องยานออกโคโซวิสานาจังไหมการสั่งเตียงตีกลางใจเหตุการณ์ของไข่ตัวบันเมืองนางหยาตรงนางหยาฟงเอวังเนียนผู้เป็นสมัยสุจีเป็นเก่าจูพัมโจนับตามคนหนึ่งไข่กวนหอมสอนปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนอินานเซนซื้อยาหัวใหม่หัวต่อของมา16,000ตนจีกลางเงิน2โกถาปั้นเหมือนเย็นการซื้อของมาจีกลางเงินอยู่ตั้งพระเตศเป็นที่หนึ่งหาพินเซนอยู่ตั้งพระเตศซื้อยาหัวใหม่หัวต่อของมาลงลายและเปิดนั้นการตั้งราคาต่อลักเมื่อลูกเห็นอย่าเห็นโตยำหอนในปี2,086โตตั้งเดินเจ็ดหลอกคำหนึ่งเขาเห็ดมาตั้งราคาตียินนานได้ต่อลักเขียเกี่ยวเทียมไรมาหอดถึงเดินเจ็ดหลอกสิบหาคำป้องต่อลักเขียเกี่ยวหาหอยเสเอ็ดหมื่นเปียดปั้นกุ่นปอกตีนักในปิ้นหมูออกไปดินเอาล้อพอต้องลูกเห็นหมูไปใจปีใจนองเดินเจ็ดหลอกเสียคำจองการสื่อจ้างเนื้อโลกอุบโจกันปี12,000หน้าในปี2,086โตอยู่ที่สื่อเจ้าภาษาไต้12,000หน้าหันยกเฮ็ดหมูไต่เปี้ยวในการในเวงอันมาเต๋พระเดชจงโกพระเดชมานพระเดชลาวพระเดชนิปอเออร์พระเดชสิริลังคาฟงเนียสะสมกันอยู่ที่12,000หน้าหันเวียดจอมตามเก่ากันอันป่าไม้และบ้านหงพร้อมกันอยู่กินพร้อมกันสั่งเตียงพร้อมกันย่อนซุกที่ต่อการหักษาธรรมจัดและในการในเวียงปุ่งเนิ่งการเหตุสังอันมีตีต่างยกสูงกำลังในการในเวียงการสั่งเตียงในการในเวียงหาเอาการสปะฟงเงี้ยเพนั่งไข่การข่อยไล่ต่อการหลึกเรียบเตะปี2,082ตัวมาสมาชีในพ่อสือออกแห้งตัวอยู่การเป็นใกล้สั่งสอน3ปีมาตั้งสีเอาเงินตกตื่นใส่การสั่งสอนเปียดกว่าเยี่ยมไปปองอดังเงินกลาบาทเมืองกำมุนหาปั้นสีหอย32,000เยี่ยมไปเศรษฐการเป็นไกลราคาการสั่งสอนโฮมดิวติกินเหตุการสั่งสอนเมื่อโดนยินแจงเสียนเอาเงินออกมาปั้นเก่าหอยเก่าชิบเหมือนเย็นกระเด็ดตามการแก่งเม่หน้าเจ็ดเหมือนหมู่ไปไต่ตามเอาขี่ฝนใส่หน้าโดนโยเหอการเลสั่งให้หน้าบ่มีไอเบอร์เฮาหุ่มได้ปุ่งนั่งไปเบ้าขาดปีนี้ขึงปีไปอ้อนวาดทุกการให้หน้าการไปบั่นตรงพัดเกตเฮาได้ปุ่งนั่งไปตามดีนำสั่งการมดเงินการให้หน้าการป่าไม้การเลี้ยงสิ่งของการเลี้ยงปูปังฮาลีตั้งพัดเกตทำระเลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามปุ่นปลายเก่านับตามกันก็หอมสอนหมายว่าเจียงหอดถึงปี2,086โตเดินหกดับพัดเกตเฮาไปได้สั่งเตียงจองการเจ้าเดียดฝาดเตียนเศร้าสีจองกับเครื่องจักรสองหอยชิบเหมือนเซียนว่าอยู่ตั้งเนื้อโลกปิ้นถี่สองจองการอันตึกเขาเฮ็ดอยู่นี่มี26จองกับเครื่องจักรสามหอยเศร้าเหมือนเซียนว่านับตามเพียวเขาสารใหม่เดินเจ็ดหลอดชิบหาคำเจนฟู่พัดเกตปูปลาหยาสิงจีโนยหยาปุ้งเผฮับตึกปานสือสูวัดทุบ้านเมืองไทยเปอร์อันต่างอยู่พัดเกตปลาสิงนันลินเจียนผู้เป็นผู้ปากกำนายหงการหวายเจ้าปูวันชวคำออกปากว่าพัดเกตจงโกย่องย่อการจองนี้ตัดเตะจองการนี้ก็ว่าเจียงคัดแข้งพิญญาณมีพัดเกตจงโกเดียวนี้หาเป็นหุ่นป้ายจิตใจกะลาบ้านเมืองตั้งเนื้อโลกนั้นรัชตู่ตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชฟิลิปปินส์วันชวคำปุ้งเผ่เขาสันว่า
ห้องกัน

0: นับตามายาประเทศซงโกและประเทศฟิลิปปินส์ก็ป้องกันเหตุสังพอดีปกหมูเจ้าเตียนสินเหตุการณ์จุลายในประเทศฟิลิปปินส์หันตีนหึงและจัดตู้ตาลงว่าปกหมูเนี่ยติดปั้นกับเบกเงินดิป้อปั้นเหมือนเยียนเงินใบไผ่เมืองสำหรับใดผู้ชังกาพิษโดด6กุลอันสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำเผยเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันทนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเข้าตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงที่แต่คัดเที่ยงไพเมืองสุภาษาเลียนเปลี่ยนกันซ้ำสีจิงพิงซ่งสุจีปีสองพันแปดสิบเอ็ดตัวเดินเปลี่ยนโลกเซาเจียคำถึงสอบเอ็ดคำอยู่ที่ผอมโซการกึดป้องภาษาทรงยางหันเผอกำปาขนนักเจียออกที่แต่คัดเที่ยงสุภาษาเลียนเปลี่ยนกันอยู่เหย่าเฮินล้วงภาษาทรงขวานหนีสุภาษาบอกว่าเสียงกุ้มมีเตาใดนีตานหึงเหย่าเตาใดนำเข็มนำดิปงเนื่องฮัดถึงเตาใดก็ที่แต่เลียนเปลี่ยนต่อกันซ้ำอามาขามไพมึงสุภาษาก็พร้อมกับกันปิ้นกุ๊กเก่าเสาะเฮินเขาพร้อมกันโป๊กวนพระเตียดอามาขามตาดีจับหินเมียงกว่องไพมึงสุภาษาข้าเคียงฝืนโตปัญญาภาษาตีบัตรมึงหันและปัญญาโหมาทะลุงเตียงกำเดียวกักตาเบาตองหันภาษาสปา
2: เจ้าเฮ้ยเจ้า
3: เสียงปีเก่ามนหวานครับสืบปั่นปีจังครับภาษาไต
4: เมดักผู้ฟังต่างไลสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับปองนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเซาครับตบกันนั้นเพียวหือต่างไลฟังปิ้นไหนคุ้งนาวอนเดย์จอยนาวอนครับ
5: เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปิ้นเออ

องเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากปึ้งใจ

อีเปียงจ่อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋เดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอีจ่อย

องและควายขับมาดอมาปิ้นกูปลาอ่อนควายมาดอมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมและจะขับสุงเวียนโป

0: เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดใส่ใจนี่พบจอดปัญหาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเพื่อใครสางสงครามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดมืนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซึ้ยซึ้ย
1: เดี๋ยวเอ้ยและตัวนี้น้องมาปอบอายพี่คงน้อง

ซอยกาใบและใจคอนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโปเปิ้นและหล่าน้องเฮ้ยเมินอ่อนเล่า

นี่ปีก็ดีแซดเข้าไก่ตัวน้องแล้วก็ถูกเฮนกกันว่าปีก็ดีแซดเข้าไก่และตัวน้องแล้วก็ถูกเฮไว้จะหักปล่อยแม่

จงมาเสียงดีไปเมืองไกลนี่น้องก็เบารับและสอยห้ามหักเบาลืมเดี๋ยวว่าเคยกันดี

อบขามจังเทงปีคงเงยนี่เว้นขอบพอและปินเนงเสียงก็ดีป้าและตั้งสอยเว้นขอบห้องไม่โก

ปีคงเอ้ยเนางาลูกปีหายและกินจินนี่ไปคอยและอีจอยดิคำหาปีเอ้ยลูกปีหายและกินปูและปลาโตและอีนางดิคำสอนสอนได้แล้ว

0: ินอ่อนผิวแดงตอนนี้เอ้ยซุยซุย
1: มิตรักผู้ฟังต่างหลายป้องมีเพียวกรรมครับกอดถึงตีหนียินดีครับต่างหลายหับฟัง

中华超者第一家超 TV 多次国语拉子中国老鼠比起来亚国卡以那位我多我家以利好大师

호모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코나 하냐.

周华初子第一个初地位多次国语拉子祖国老鼠比起的亚国卡以那位我多我家以利利和大师

아무냐 고사 리수 유지만나나 요이지스마냐 야제미가 에세 호수냐 고사 시에 외고 등아

아무니야 고산노 모과 위위크 베마나나 고아스마니아 리잉아 에세 호스마니아 고사셰 위쿠 뚜이송아로

0: 提到有些吃不饱时，傅妈妈过来话，再录制嘞。
1: 放开心，爬山迎难，不料非要莫敢带皮心。放好感动，内脑发热，为了高山美。
2: 放开心，爬山迎难，不料非要莫敢带皮心。放好感动，内脑发热，为了高山美。
3: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พิออกมีสีจิ้นผินสุนาฮันตาโทคายิฟูผู้พินจงทงพระเดชทัศเคสทางซึ่งไว้ช่างไว้หวยห้องความโจขยำใจทำเพียนกระเด็ดตามใจความสีจิ้นผินทรงสูจีปากกำใหญ่นักการจีเนียใหญ่นักนั้นปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนอินาสือยาห้องใหม่ห้องต่อของมาอยู่ต่างพระเดชเป็นที่หนึ่งจองการสื่อจ้างเนื้อโลกอุบโจกันดี12ปันหน้าในปี2826โตยกพรมสมาชิกเอาการเปลี่ยนใกล้การสั่งสอนจึงอยู่การสั่งสอนได้ปุ่งนั่งไปตามเสมอยินเจียงเสียนเอาขี่ฝุ่นใส่หน้า26,000ตนหน้า70,000หมู่ไปเฮ็ดได้ดีไปครึ่งปีไปอ้อนว่าทุการให้หน้าการไปบั่นตรงในพระเดชเฮาได้ปุ่งนั่งไปตามดีพระเดชจงโกหย่องย่อพระเดชปาสิงฮับตึกปานสือสูว่าทุบันเมืองไทยเปอร์อันต่างอยู่พระเดชปาสิงนั้นไม่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ดันเจ็ดหล่อเศร้าคำหลาแรงสีจิ้มเพนผู้เป็นสุสิพัดเกตอยู่ที่สังไห้สีเจ้าปิงกว้านหันสุนาฮันตาโทคาเยฟูผู้เป็นจงทงพัดเกตคาซาเคสทางอามาเข่าพร้อมพำน้องเรื่องกงจื้อหนึ่งเนื้อโลกในปี2826โตสีจิ้มเพนจีออกพัดเกตจงโกและพัดเกตคาซาเคสทางอีไหลเทียมแข็งแห้งปุกเนิ่งก้องปิงหยาและก้องป้องสืบหาต่อกันยกสูงนำจางการก่อป้องกันออกแห้งเติมซอยพร้อมกันปุ่งนั่งโดนอยู่พระเดชทรงโกและพระเดชคาซาเคสทางก่อป้องกันนี่ยายเข่าบักบาดไหมเห็นอะไรดีตาดีไหมโทคาเยฟูออกปากว่าพระเดชคาซาเคสทางสมัครพร้อมกับพระเดชทรงโกอยู่ในสนามรบสังข่ายคือโจจุดสื่อฟงนี่ก่อป้องกันไปพร้อมกันโดนอยู่ตั้งเนื้อโลกได้ปุ่งนั่งไปตามดีมันเต็งเดินเจ็ดหลอกชิวคำสังเวยช่างเวยขุยห้องพรมโจคำ